อนได้นักการวงนำโดยบอกกำพวงอาลามันับปะละเต้ากาลาโยนาโมอาลาจาเลมังอับพวงบะมานวงมา

จะอยู่ปะเนะได้ลาโมวัคกะลาโมนยอยเอญโยมัญญาดีตุกังเบจะยอปะเนะได้ลาโมปะญโยมัญเบจะดับเปปิตีละกะดิสิมปันได้อาวะสะดังตัมเปปะจุกงอาบิอารีบากันติอารีอาบิอารีบากันติปากันอาบิปากันบากันติบูลันมาสะบูลันโยดูโอบูลันละสัมไปกติโกบูลันอัมเปบูลันตัมเปปะจุกงละกามาสวโยลิม